เอาก็ทำตรงดีดิ่งตรงลังโมจึงขนาดตกขนาดตกระสับของเราพวกขนาดไรแคมเอาก็ทำตรงตรงดีดิ่งตรงลังโมจึงก็ทำตรงนั้นนี่ก็กนอชาไลตรงไรมันจึงก็ทำตรงนั้นนี่บางทีเจ้าฟรุปะเนาะจึงนกนุคงใบกระดึงจักแค่จึงตรงนั้นนางไงนกนุคงฮันนี่ฮัมมานาโบจึงจีก่อนจีก่อนแค่นกนุคงขาไลโอพี่อะบะจึงขามันนี่บิชงอปะเนาะจึงกรุงเอตรงนั้นนี่บูมาบูฟ้าบ่ายตากบุกบ่ายกรุงเอกอดอร์เคฟมิลี่กอดอร์เคนกนุ่งกอดอร์เคตรงเอตรงมันนี่เอาเนี่ยใช่บาราสิกูดกะฮามต้องสต็อกกรีฮันนี่มันน้องนึกซึ่งสารีบรอกเจสุกปนักกะฮามเจสุกปนักนนี่นี่กะฮามอังนันนี่ไหนเนาะต้อง